No regret ชาวนาเรนักนับไปร้องเด The Bad Boys Blue แม่คุณยาอันเดตตะกรานันเนี่ยอ๋อยังก็รู้ได้นาราตัยอันปนันเมอรี่ FM 89ราราตัยมองไกไอปนวัวปีแม่ว่าแต่เป็นเส้นนักวันเมื่อวะอุริงาเรนเตียววันเมื่อวะเส้นน่ะมานานก็ยัยกันว่านาราตัยริกินักวิมมานักแม่เดรองร้องอันเดมยักแม่อะไรเมื่อวะแค่ไหนก็คักปุ๊บอายเดตีเมตัวอีกไงเกตีเมตัวได้รักเกี่ยวกันปนันเมื่อวันเอฟไม่จีนันไปนั่นน่ะก็คำเมื่อวันริกแม่แต่เป็นคนเราเรียนเรื่องนี้ minus สบังกิเกนมานานก็กันว่านาราตัยริกายุยี่ปุ่นตัยริกินตั้งปงอายุเตะตะกาปงแต่ปีเมตัววันปังกินแต่ละมากินะแอดซูนโอวัตังาวปีมอนอวะฉะนั้นเดตัวเรจารุโลโก้แม่คุณน่ะฮับมาเลย

0: อ๋อน่ะโนเราแต่ละคนเนี่ยยุแมวดิเจนี่แมววากี้
1: แมวดิเจนี่แมววากี้
0: แมวริงแก้วแต่ละคนไหมยะคนละแมวริงแมวเปียงมาเทเดสสระกันนะคนคนละงานนะแต่ยังสี่ใครรู้ว่าทางไหนเทเดสสระกันปุ่นี้ไอ้เทสว่างกันนะคุณปุ่นี้กี่มีน่ะป่าวคุยกิวจิสตันนรนเนี่ยคุยกันตอนงานกี่ไอ้เอสานี่กี่ใครรู้ปนังเอสเออปนปนี่ไอเดเดสวายอนมาเนี่ยไอขณะความกติกาไม่กันเนี่ยนังเอสสำเร็จ
2: ยาอย่าปนกติกาอย่ามองไปนี่เจออะไรกันอย่าเจอชีรีไนตินอย่าเจอชีรีไนตินอาร์ซาวเอวุตเดมานเอไอเดียรันไอเดียเซนังไอเดียรันไอเดียเซนังไอวันที่เรียสตากตากันมีมัวเนต
0: อันนี้ตั้งอะไรอันนี้ตัวใหญ่แต่เนี่ยเองอันนี้กัดทีเดียวโอ้ยอันนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่อันน തിക്കറായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും വാക്യ ഓസന മെങ്ങനൂർ അങ്കന്നല തരപ്പോന്നൊക്കെ മീനാ.

0: แมวดิเตนแมววาแก
1: แมวดิเตนแมววา
2: ฮัลโหล
0: ไหนอ่ะคนแมวดิแกกูตะโกนไหมอ่ะแมวดิเปซโอ้ยเดี๋ยวจะรักนะคุณแม่กางไงที่ร่าอารันเดสเว่ยปูวัยยูไอ้การเอาแต่ขนาดตาเรียบหน่อยยุ่งกันยังสิโตกินอะไรกันเนี่ยสินะนั่งนอนรอได้ไหมนะ